คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: สวัสดีครับผมน้องอุ่นนุ่นนะครับเด็กชายพัฒนพลอุบลรัตน์ครับอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากกล้าแสดงออกอยากมีความมั่นใจรู้จักการใช้คำอย่างเหมาะสมรู้จักวิธีการพูดนำเสนอการทำคลิปรีวิวต่างๆฝึกเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่พิธีกรมาเรียนที่นี่ได้เลยนะครับผมคิดว่าผมได้ประสบการณ์หลากหลายมากครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์และเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับพบกันครับ
1: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
2: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดช่ำปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
3: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะคิโซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul Clinic
1: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออน
1: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053 774 774 คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย
4: Mitsubishi Motors
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: Welcome to FAT106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT106 Radio Thailand. เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโซนประสาทในทุกแนวอาร์

0: ทติจูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Radio Thailand Radio ThailandFact 5 Thai Music Hits List Number 5
3: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีด

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Right, the music station.

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz เชียงราย Music Station

ทุกยุคซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดแอร์อินเวอร์เตอร์ราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาทเครื่องปรับอากาศฟรีดาวฟรีติดตั้งฟรีของแถมกว่า 10,000 บาทผ่อนนานสูงสุด36เดือน LED Google TV 65นิ้วเหลือเพียง 12,990 บาทผ่อนเดือนละ500บาทตู้เย็น2ประตู 13.9 คิวลดเหลือเพียง 8,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลลดเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่

0: าคลินิก
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร์
2: ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดกพระพอดีหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่าง

0: หยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจิน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: Chiang Rai Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,000352บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599 หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอ สบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่Greenwing โทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่ Greenwing Final Call บ้านการกนกแยกแม่กอนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
6: Can't I hit music station
7: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

าแล้วค่ะ Honda Proso คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053719251-3นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053600688สาขาบันดู053175600-2สาขาแม่สาย053643902ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางค่ะมาเลยค่ะคุณหยุดกังวลกันได้แล้วที่โซคลินิกเวชกรรมเราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและก็โดดเด่นในแบบคุณได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเลยค่ะเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอลิจิโอส่วนคุณผู้ชายก็สามารถจัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยไปเลยค่ะโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะโทรเลยนะคะ092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเพลงลิซซิ่งค่ะแยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official Account @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self @โซคลินิก

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-774และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางค่ะมาเลยค่ะคุณหยุดกังวลกันได้แล้วที่โซคลินิกเวชกรรมเราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและก็โดดเด่นในแบบคุณได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเลยค่ะเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอลิจิโอส่วนคุณผู้ชายก็สามารถจัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยไปเลยค่ะโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะโทรเลยนะคะ092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเพลงลิซซิ่งค่ะแยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official Account @SoChiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self @SoClinic
1: This is Feelings Forms Crash.

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟตเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายแฟตเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: music on the road. Fat Music on the road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Greenwing ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกเป็นช่วงรันอินของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนใหม่หลังจากประกอบเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งานในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกหรือ1เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนคราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หมดไปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆนั่นเองค่ะ
0: Music on the road. Fat music on the road.
1: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนาน Greenwing ออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลย Wave 110 i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่ Greenwing โทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่ Greenwing

0: ินิกไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิมรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,000352บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุด Ion UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
1: ไอออนมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: ชุดยนต์ซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตชุดผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 1,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งได้ปรับนอนได้เหลือเพียง 17,990 บาทผ่อน 0% 18เดือนที่นอน6ฟุตเหลือเพียง 7,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนต ู้เซฟตู้นิรภัยแบบธรรมดาแบบดิจิตอลผ่อนเริ่มต้นเพียง395บาทนานสูงสุด18เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
3: ชาอินซี
4: ชาเขียว
3: ชามะลิ
5: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
5: ที่กวนอิม
6: ชามะระ
5: สมอูหลง
4: ชามิ้น
5: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
5: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตียเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motors
7: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร0946915676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
0: ดร.คริสโตฟโมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
8: อย่างไร Hit Music Station
9: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smart Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล 053-719-251-3 นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล 053-600-688 สาขาบันดู 053-175-600-2 สาขาแม่สาย 053-646-390-2 ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวศูนย์บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053-719-251-3นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053-600-688สาขาบันดู053-175-600-2สาขาแม่สาย053-646-390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8:30จนถึง18:00ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-77และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-1110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18ปี094-691-5676
0: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมนายวราธิคงนิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียนคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิคงนิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,000352บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลัง างการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้
5: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ

0: ลินิก
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้นท์
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทินเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทินเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 โอเวอร์บรุ๊กวีแคร์เราห่วงใยดูแลคุณ
4: ในชุมยนต์ซัมเมอร์เซลลดช่างปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนค้ำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวยนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
6: Mitsubishi Motors
7: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
3: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
0: ยังไร Hit Music Station
1: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันดรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

0: ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชันและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ
1: Fat Radio Thailand.

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: on the road. Music on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the Road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะรู้หรือไม่ Honda เขาขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกคลาสค่ะไม่ว่าจะเป็น Honda City, Civic หรือ CRV เพราะเขามีระบบที่เรียกว่า Honda Sensing นั่นเองนะคะเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจาก Honda ที่ประสานการทำงานของกล้องด้านหน้าในการตรวจจับสภาวะแวดล้อมบนท้องถนนช่วยแจ้งเตือนและช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใครที่กำลังมองหาระบบความปลอดภัยล้ำๆในการขับขี่ติดต่อ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะ
0: Music on the road Music on the road
1: ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,000352บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ ื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: ช่วงหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมพอนยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม16กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวีโยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
1: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดก Property

0: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดสารพันวิสิตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: อย่างไร Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

Green ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

0: ฝากแร่ภูเขาไฟภูผา999กันด้วยนะคะโดดเด่นด้วยซิลิคอนสูงสุดที่ 73.65% ค่ะค่า pH 9.97 ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงกิ่งก้านใบและยอดชูชันนะคะมีกลิ่นเฉพาะที่แมลงไม่กัดกินค่ะและลดการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะและกำจัดเชื้อราไฟท็อปเทอร่าได้อยู่หมัดท้าพิสูจน์ค่ะลองเลยนะคะปุ๋ย1ตัวไม่สามารถครอบคลุมคุณสมบัติได้ทั้งหมดนะคะทำไมเราถึงต้องยืนหยัดในความเข้มข้น1เดียวที่มีธาตุอาหาร16ชนิดและร่วมเป็นพันธมิตรกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะเพราะพืชแต่ละอย่างเนี่ยนะคะกินธาตุอาหารไม่เหมือนกันค่ะในแต่ละช่วงวัยของการเจริญเติบโตสำคัญที่สุดนะคะเคลียร์ดินเก่าให้ค่า pH เป็นกลางก่อนเพื่อปรับโครงสร้างดินรากเดินดีค่ะฉลาดเลือกแร่ภูเขาไฟภูผา999นะคะเพียงเดือนละ1ครั้งใช้เพียวๆในครั้งแรกค่ะครั้งต่อไปใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์หมักก็ได้นะคะครั้งถัดมาเติม NPK จากเคมี 20% จากเดิมที่เคยใส่วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆใน1ปีค่ะปรับเพิ่มหรือลดได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะสูตรใส่ปาล์มสูตรใส่ทุเรียนสูตรใส่ยางพาราสูตรใส่แตงโมกระเทียมกับนาข้าวแล้วก็กับพืชผักสวนครัวก็จะแตกต่างกันไปนะคะสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ0949994491นะคะเพจ Facebook แร่ภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะมีจุดจำหน่ายเกือบทั่วประเทศค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดี

0: าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio ThailandSponsored by
0: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
1: Mitsubishi MotorsAttitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: หยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,000352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars
2: เฮ
0: รู้หรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ

0: ินทรีย
1: ์ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้นท์
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
2: ้ชามะรุม
0: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านอะไรเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
3: ช่วงหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมป์ปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลดแอร์อินเวอร์เตอร์ราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาทเครื่องปรับอากาศฟรีดาวฟรีติดตั้งฟรีของแถมกว่า 10,000 บาทผ่อนนานสูงสุด36เดือน LED Google TV 65นิ้วเหลือเพียง 12,990 บาทผ่อนเดือนละ500บาทตู้เย็น2ประตู 13.9 คิวลดเหลือเพียง 8,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลลดเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
0: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดเชียงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
5: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
6: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้
2: เฮ้ยเธอ
3: ว่าไง
2: เฮ้ยมีแฟนแล้ว

ไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smart Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053-719-251-3นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053-600-688สาขาบันดู053-175-600-2สาขาแม่สาย053-646-390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-77และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะหากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดยออปโทเมทริสต์หรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

หากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist หรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 24,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053-719-251-3นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053-600-688สาขาบ้านดู053-175-600-2สาขาแม่สาย053-646-390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8:30จนถึง18:00ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-77และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ Fat Radio Thailand

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแซด Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแซด93เชียงรายแซด Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,000352บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ชุบิยนต์ซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งลดชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตชุดผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 1,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งได้ปรับนอนได้เหลือเพียง 17,990 บาทผ่อน 0% 18เดือนที่นอน6ฟุตเหลือเพียง 7,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยแบบธรรมดาแบบดิจิตอลผ่อนเริ่มต้นเพียง395บาทนานสูงสุด18เดือนที่ชุบิยนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
0: ่มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อ ื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออน
4: ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามะระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนาน Green Wing ออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลย Wave 110 i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
8: Mitsubishi Motors
9: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
10: สวัสดีครับผมนายกฤษฎาชยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเขินไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับ ที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผมนายหิตภาจยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: Chiang Rai Hit Music Station
4: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

มาแล้วค่ะเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานค่ะกรีนวิ่งเลยค่ะออกรถได้ง่ายออกรถได้ทุกรุ่นนะคะไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยค่ะเว็บ110i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนด้วยนะคะแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานทีมช่างผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานค่ะออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิ่งนะคะโทรเลยค่ะ097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิ่งค่ะมาแล้วค่ะโปรฉ่ำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage และ Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันค่ะออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะส่วน New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดรุ่นนี้ประหยัดมากนะคะนั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะและ Pajero Sport นะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติค่ะแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งด้วยนะคะมิสุพลาเลยค่ะสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันค่ะมิสุพลาสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอร่าและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จะ

พร้อมจะตอบใครนิสัยดีก็ขอให้บอกแต่ว่า DM ฉันโคตรจะแบดจะมีแปลกๆเข้ามาตลอดเพราะกูทำเพลงที่น่ารักก็มี DM บอกกูกระจอกมาแช่งให้สวยมาท้าต่อยมวยล่าสุดก็มีนะคนที่ส่งรูปคู่รวยคุณคือมาทั้งหลับไม่น่ากลัวจังหวะอย่างหนัวถ้าหัวภาพพวกมึงไปขายแล้วมีคนซื้อโคตรรวยเอ้ยแปลกๆที่ส่งมาแต่ละทีสแกมก็มีคู่กรณีส่งหวยให้ฟรีส่งบุญมาให้ส่งบารมีจะส่งประสวดภาษาบาลีจะแฮกบัญชีอดีตที่2ที่3ที่4

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Mitsubhalan ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ Mitsubishi ในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะมาแล้วค่ะโปรฉ่ำต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage และ Attract Eco ค่ะสุดประหยัดน้ำมันค่ะออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะส่วน New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดรุ่นนี้ประหยัดมากนะคะนั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะและ Pajero Sport นะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชันจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติค่ะแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งด้วยนะคะมิสุพลาเลยค่ะสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันค่ะมิสุพลาสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะ

0: stick it like a layer.
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676
3: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ุกหยดซ่าโซดาซิง
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องกรีนวิงโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงเคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะคิดโซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหลมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul Clinicด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายFinal Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดก Property
3: งออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดชาลูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: ชุมยนต์ซัมเมอร์เซลลดช่องปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนค้ำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวยนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
5: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบ

0: ซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
2: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 โอเวอร์บรุ๊กรีแคร์เราห่วงใยดูแลคุณ
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูส
5: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
6: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

สำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางค่ะมาเลยค่ะคุณหยุดกังวลกันได้แล้วที่โซคลินิกเวชกรรมเราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและก็โดดเด่นในแบบคุณได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเลยค่ะเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอลิจิโอส่วนคุณผู้ชายก็สามารถจัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยไปเลยค่ะโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะโทรเลยนะคะ0924262298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเพลงลิซซิ่งค่ะแยกแหนมนันทวันโทร0919256966จองผ่าน Facebook และ LINE Official Account @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self @โซคลินิกFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาว0บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน0900430888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางค่ะมาเลยค่ะคุณหยุดกังวลกันได้แล้วที่โซคลินิกเวชกรรมเราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและก็โดดเด่นในแบบคุณได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเลยค่ะเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอลิจิโอส่วนคุณผู้ชายก็สามารถจัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยไปเลยค่ะโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะโทรเลยนะคะ0924262298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเพลงลิซซิ่งค่ะแยกแหนมนันทวันโทร0919256966จองผ่าน Facebook และ LINE Official Account @SoChiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self @SoClinicFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน0900430888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chiangrai Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ
2: FA 106 Radio Thailand

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
0: Final Call บ้านการกนกแยกในก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้
3: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมปอนยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70 FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม 16GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
4: ่ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
4: ชามะระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร้
6: ชามะรุม
4: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,200 352บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดูและแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
8: ไอออน
0: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถ ชนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย
8: Mitsubishi Motors
9: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
10: อย่างไร Hit Music Station
11: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

สำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางค่ะมาเลยค่ะคุณหยุดกังวลกันได้แล้วที่โซคลินิกเวชกรรมเราช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและก็โดดเด่นในแบบคุณได้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเลยค่ะเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอลิจิโอส่วนคุณผู้ชายก็สามารถจัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยไปเลยค่ะโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะโทรเลยนะคะ092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเพลงดิซิ่งค่ะแยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official Account @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self @โซคลินิกมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ Ion EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น Ion V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม Ion V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ Ion EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม Ion เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV Ion เชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะ

0: สำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอนน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ Ion EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น Ion V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม Ion V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ Ion EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม Ion เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV Ion เชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะ
1: Fat Radio ThailandSponsored by
0: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส. 9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailandทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 เมกะเฮิรตซ์

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053 711 921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,000352บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ

0: คลินิก
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
1: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
1: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053 712 007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053 712 007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
4: Mitsubishi Motorsบริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
5: เชียงราย Hit Music Station
6: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: ทุกหยดซาสดาสิง
1: ต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนชวนคุณมาที่นี่เลยนะคะสิงปาร์คเชียงรายค่ะเช็คอินกับพี่สิงสีทองกันนะคะต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีใครชอบให้อาหารปลากันบ้างไหมคะแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะทะเลสาบบ่อหงพบกับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นสายน้ำภูเขาและเหล่าฝูงหงฝูงปลาสบายตาสบายใจสุดๆเลยล่ะค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปให้อาหารปลาดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้อีกด้วยนะคะเที่ยวสิงปาร์คกับรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายชิลๆเลยค่ะค่าบริการท่านละ150บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะรถเที่ยวแรกออก9โมงค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลาบ่าย3ครึ่งเที่ยวสุดท้ายคือ4โมงเย็นนะคะปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าค่ะระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกลับกับรถคันเดิมเพราะมีรถวนรับทุก15นาทีอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะขับรถ ATV เที่ยวชมสไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงค่ะรถ ATV อัตราค่าบริการดังนี้ค่ะรอบ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1500บาทค่ะรอบละ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1500บาทผู้ขับขี่อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาสอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะ

0: ณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง

0: เลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิงเล่นเล็กแอนคาโก้ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มและชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันค่ะและใครที่ชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอร์เพลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนคาโก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง3ทุ่มค่ะเที่ยวชมไร่แบบไม่ซ้ำใครต้องอีสกูตเตอร์เลยนะคะเที่ยวสนุกได้รูปสวยๆเก๋ๆทำคอนเทนต์แบบชาวเจนซีจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะอีสกูตเตอร์ค่าเช่า300บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะและฝากทางด้านของคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะขับรถคลาสสิกคาร์ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นที่สิงห์ปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะความงดงามของธรรมชาติในช่วงซัมเมอร์สวยไม่แพ้ฤดูกาลไหนๆเลยนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันตลอด365วันเลยค่ะแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารอร่อยๆทำได้ครบในทริปเดียวแน่นอนค่ะขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: บริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดตัด93เชียงรายตัดวิดีโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106เมกะเฮิรตซ์

0: Ladies and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ Fat 106 Radio Thailand.เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: ทติจูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูดพูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กล่าวสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.-18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.-23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนาน Greenwing ออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลย Wave 110 i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 122,000352บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account HondaMRM Cars
4: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
0: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @SoCHiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul Clinicฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวน์พร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัวปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
2: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio Thailand Fat 5 International Hits
6: Number 5 Dracula, Tame Impala, Jenny.

0: Fat Five International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by
1: กฤษณา Academy พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

กำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

ดีครับผมน้องอุ่นหนุนนะครับเด็กชายพัฒนพลอุบลรัตน์ครับอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากกล้าแสดงออกอยากมีความมั่นใจรู้จักการใช้คำอย่างเหมาะสมรู้จักวิธีการพูดนำเสนอการทำคลิปรีวิวต่างๆฝึกเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่พิธีกรมาเรียนที่นี่ได้เลยนะครับผมคิดว่าผมได้ประสบการณ์หลากหลายมากครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์และเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับพบกันครับ

0: คลินิก
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
1: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิง
3: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายูส
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดด property หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจิน่าอันตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
0: อย่างไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์พืชการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

Back 106 Radio Thailand. คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: านพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายวราธิ์ คงมีวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียนคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิ์ ภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย0537119211 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์และ LINE 0896325775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999หรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat Five Five Thai Music Hits List. Number 5
5: YSL Go Sex Key Feed Me You.

0: 5 Time Music Hits List.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: จริงๆ
1: อ๋อโยถ้าอย่าไปเชื่อไอ้ข่าวปลอมๆที่คนเขาเล่ากันมาเพราะพี่ไม่เคยเจ้าชู้พี่ไม่กินเหล้าไม่สูบกัญชาเป็นคนที่เฮฮาถ้าเกิดเธอเมาก็เซมาอย่าสนเรื่องเวลาเพราะว่างให้เธอได้ออลไทม์อยู่เนาะในสุดสัปดาห์ถ้าเกิดเธอเหงาไปเที่ยวทะเลกันทรงผมไม่ค่อยจะแบดแต่ว่าตัวผมไอเยมันถึงคนละเวกันแต่ผมเต็มที่ไม่รีฟันที่ดูเจ้าชู้ก็แค่แสดงเป็นคาแรคเตอร์ของเวบังถ้าเกิดเธอเมาทำไมต้องเหงาฉันพาไปส่งนะจะเกิดจะหิวจะพาไปกินไม่รอจะบุญครับอยู่กันสักคราถ้าเงาก็ชักมาไม่ชักชาอยากไปกินลับตาและอ้าวไปกอดเลย right now อย่าใครๆก็ว่าเป็นคนไม่ดีไอเรื่องผู้หญิงผมก็ไม่มีเธอเชื่อใจผมจะได้เปล่าเฟคนิวส์เธอได้ข่าวอยากให้เธอรู้ว่ามันไม่จริง

0: เจ้าชูทิวใจครับผม
1: อ้าวมินเป็นไรวะ
2: พี่อกหักอีกแล้วเอ็ด
1: อีกแล้ว
2: มีคนชอบบอกว่าพี่เจ้าชู
1: นี่หน้าตายกัน
2: เอาไปดีปะ
1: ไหนดีอะ
2: เราขาวดีวะไม่มีตังค์
1: อีห่ากูเลี้ยงเดี๋ยวกูเลี้ยง

ที่ไม่มีกฎเหล็กมันช่างอิสระที่มันเซนจิฟายขอบเขตคงจะได้แต่ถามตัวเองอยู่เป็นพันๆครั้งถามว่าเราทุกวันนี้ได้อิสระสักกี่ครั้งโอเคผมไม่ได้ดื้อและผมก็ไม่ได้รันได้แต่มองท้องฟ้าและมองนกที่บินโชว์อยู่

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: at Radio Thailand, sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิษฐาผลวิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
3: ชุมยนต์ซัมเมอร์เซลล์ลดเชื่อมปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนค้ำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกลนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวยนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร
0: ์หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
4: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

Music Station คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: Oh.
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094 999 4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายกฤษณาจยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเคอะเขินเขินไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผมนายกฤษณาจยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายหรือยังเว็บไซต์ fact93.com เปลี่ยนเป็น www.imfactradio.com แล้วนะคะ
3: Fact 93 Radio Thailand Fact 5 International Hits Number 5
4: Beauty and a Beat Justin Bieber featuring Nicki Minaj

0: Music Station.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: ชาอินซี
3: ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้นท์
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร้
4: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายหรือยัง www.website fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
5: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจเฟซบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงราย
0: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจิน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ